สับปุตังันสดวยขบดันมะบดาวตินวันบางานไงบดาวมรัยเดียตีเราเดียเตาอิละงาสวะยาเราอมรินแรงอายะสดุกิตานิงา